0: ันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับจังหวัดยะลาคุมเข้มตั้งด่านสกัดเหตุร้ายหลังพบความเคลื่อนไหวกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่และเหตุลอบวางระเบิดรถทหารพรานสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: การฉีด
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บ
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจจุดตรวจรอบเมืองยะลายกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะเป้าหมายอย่างละเอียดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นการแฝงตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลังสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งทั้งเหตุลอบวางเพลิงเผายางซุ่มยิงรถบรรทุกและลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพรานในช่วงที่ผ่านมาด้านหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาเปิดเผยข้อมูลการข่าวล่าสุดพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยมีการขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องเข้ามาพักคอยในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเตรียมก่อเหตุในหลายรูปแบบอาทิการขว้างระเบิดแสวงเครื่องมุ่งเป้าไปยังจุดตรวจด่านตรวจและฐานปฏิบัติการการลอบวางระเบิดยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ขณะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ซุ่มยิงชุดปฏิบัติการลาดตระเวนลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐที่เดินทางเพียงลำพังรวมถึงการวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนจุดชนวนซ้ำขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มกำลังลาดตระเวนและเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในเขตตำบลท่าธงตำบลจากัวและตำบลเกะรอซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีรายงานความเคลื่อนไหวพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสหากพบสิ่งผิดปกติทันทีปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมารับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: Man Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineer

0: Sharing นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
1: Man Forward Extra Smart Money

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาค

0: ิกเฟซบุ๊กหมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่

0: ดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: เฮ้ยคงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะลังตัวข้ามาลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว
2: ้เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
1: อุ้ยไม่เจ๊งหรอก
2: เฮียบรรจงคิดบรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
1: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
2: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเร่งให้ความช่วยเหลือคนไทยหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองในจังหวัดอุดรมีชัยขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ DSI ปราบบริษัทนอมินีต่างชาตินำร่องเกาะพังงานเกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสักครู่มาติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9 ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3 หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างมารตีนลิตาอันดามูรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญกำลังติดตามและให้ความช่วยเหลือกรณีที่ทหารกัมพูชาได้ควบคุมตัวประชาชนไทยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและขณะนี้ชาวไทยคนดังกล่าวกำลังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของฝ่ายกัมพูชาในจังหวัดอุดรมีชัยทั้งนี้หากมีความคืบหน้าของสถานการณ์เพิ่มเติมเช่นการส่งตัวกลับประเทศเมื่อใดจะแจ้งข้อมูลให้รับทราบต่อไปทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะให้ความช่วยเหลือต่อคนไทยรายดังกล่าวในด้านการกงสุลเช่นการอำนวยความสะดวกด้านทนายความการติดต่อญาติในประเทศไทยรวมถึงการจัดหาอาหารต่างๆให้ด้วยต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ DSI ปราบบริษัทนอมินีต่างชาตินำร่องเกาะพังงานเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่แรกผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
11: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DVD กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า DVD ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หารือถึงสถานการณ์นอมินีในประเทศไทยหลังพบธุรกิจที่ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายนอมินีโดยหลังจากเปิดปฏิบัติการสแกนข้อมูลบริษัทภายในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งพบความเป็นไปได้สูงที่จะมีบริษัทนอมินีอยู่เป็นจำนวนมากและหลากหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เป้าหมายทั้งเกาะพังงานและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีชาวต่างชาติรวมตัวกันตั้งเป็นโกกวนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรของไทยและมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและสังคมเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งนี้ DVD และ DSI จะร่วมกันวางแนวทางการตรวจสอบบริษัทนอมินีอย่างเข้มข้นโดยเบื้องต้นทั้ง2 หน่วยงานเห็นพ้องว่าจะโฟกัสไปที่เกาะพังงานและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเป็นลำดับแรกโดยนำข้อมูลบริษัทที่ได้สแกนอย่างละเอียดจำนวน 11,426 บริษัทมาจำแนกโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเป็นบริษัทนอมินีในระดับสูงกลางต่ำและจะกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบโดยเริ่มจากบริษัทที่มีโอกาสสูงที่จะเป็นนอมินีก่อนและดำเนินการตรวจสอบไล่ลำดับลงไปอย่างไรก็ดีหากเกิดกรณีร้องเรียนจากภาคประชาชนที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรมนอมินีอย่างชัดเจนก็พร้อมส่งทีมปราบนอมินีตรวจสอบทันทีอารีรัตน์มวสิริรายงาน
4: และปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
12: ตำรวจสอบสวนกลางแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกชวนทำงานผ่านโซเชียลโดยสังเกตพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงได้แก่ให้เงินเดือนสูงผิดปกติมีที่พักหรืออาหารฟรีให้เดินทางไปอบรมนอกสถานที่ 1-2 วัน สถานที่อบรมมักอยู่ต่างจังหวัดติดชายแดนหากเจอพฤติกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสที่ศูนย์ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่

0: And we'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: เสพเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะฮัท

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.00 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันวันพรุ่งนี้ติดตามปัญหานอมินีต่างชาติขณะที่การประชุมครม.วันนี้หารือวาระเร่งด่วนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ช่วยวัดกลิ่น

0: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันวันพรุ่งนี้ติดตามปัญหานอมินีต่างชาติขณะที่การประชุมครม.วันนี้หารือวาระเร่งด่วนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ามีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากตนได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้มีการใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าจะมีการหารือเรื่องการถ่ายทอดสดแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะคุยกันเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลโลกนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้แม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนสำหรับราคาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เบื้องต้นคาดว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทพรพรหมนิรพงษ์รายงาน
0: มาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น850บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 73,250 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 72,250 บาทขายออกบาทละ 72,450 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ712บาท36สตางค์ขายออกบาทละ 73,250 บาททั้งนี้ราคาทองปรับขึ้น850บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถ

0: ถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: แรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: พิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Sengkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

มื้อกลางวันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้อังคารที่12พฤษภาคมนะฮะเอนจอยกันไหมเอนจอยเพิ่มเติมขึ้นกับเพลงเพราะที่นี่ด้วยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์เจภัสวัตสวัสดีด้วยนะครับมาพร้อมกับเพลงมาพร้อมกับข่าวสารต่างๆนะฮะหนึ่งเดียวในโลกที่ต้องประกาศบอกกันเลยนะครับก็คือประเพณีเลี้ยงตรงบวงสวงปู่และย่าแสะนะครับบอกกันไกลหน่อยยาวนอนหน่อยให้เตรียมตัวนะครับ30พฤษภาคมนี้1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นเป็นประเพณีเส้นสวงโบราณพิธีกรรมที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าให้อยู่คู่กับเชียงใหม่ถือเอาวันขึ้น14ค่ำเดือน9นะครับหรือก่อนฤดูทำนาเป็นวันประกอบพิธีครับโดยปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมนะครับบริเวณเชิงวัดพระธาตุดอยคำและหน่วยพิทักษ์อุทยานดอยสุเทพปุยที่4บ้านแม่เหียในนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานบุญในครั้งนี้ได้ด้วยทุกคนเลย30พฤษภาคมนะฮะเอามาบอกก่อนเนิ่นๆจะได้เตรียมตัวเผื่อใครอยากจะไปร่วมบุญกันในครั้งนี้นะครับฟังเพลงกันดีกว่างานจากเจคนะครับนี่คือ Golden Hour ที่มัน Forward Extra ครับ It was just two lovers Sitting in the car listening to blonde falling for each other Pink and orange skies feeling super childish No Donald Glover Missed call from my mother

0: วังว่าจะทานกันอิ่มแล้วกับมื้อกลางวันนะครับลุยทำงานกันต่อในภาคบ่ายนะครับเดี๋ยวยังไงส่งกำลังใจให้แล้วก็ส่งเพลงเพราะฟังกันอย่างต่อเนื่องที่มัน Forward Extra FM 88ด้วยนะครับในช่วงนาวีสัมพันธ์ Connect วันนี้หมดเวลาแล้วชั่วโมงหน้าฟังกันต่อนะชาลิบุญและจองกุกนะครับกับ Left and Right รออยู่ชั่วโมงหน้าแมนชายนะครับซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีงานใหม่จาก Taylor Swift กับ Elizabeth Taylor ด้วยฟังเพลงกันต่อไปนะครับที่ Man Forward Extra FM 88แล้วก็คลิกฟังได้ live.manforwardextra.com นะจ๊ะ
1: Now we support connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra 88

0: ไอแอดแม่ปิง
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: แชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School จำหน่ายสินค้าและบริการด้านการศึกษาราคาถูกกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสักครู่มาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปีนี้ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลงทำให้หลายครอบครัวต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมนี้ที่ผู้ปกครองจะมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งในส่วนของค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การศึกษาและเสื้อผ้านักเรียนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จึงได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% คาดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนและจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงไว้หากพบว่าไม่ปิดป้ายราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากจงใจขายสินค้าแพงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศต่อกันที่ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง4%หลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มสูงขึ้นถึง 4.11 มาอยู่ที่ 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นถึง 4.59 มาอยู่ที่ 99.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้นายอามินนัสเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ของบริหารซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าโลกได้สูญเสียน้ำมันไปแล้ว 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังระบุว่าตลาดพลังงานยังคงต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแม้ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งก็ตามปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
8: ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนระวังกลโกงมิจฉาชีพออกอุบายเปิดรับสมัครงานโปรโมทสินค้ารายได้ดีโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าเป็นนายหน้ารับสมัครคนทำงานโดยให้ติดต่องานผ่านไลน์จากนั้นจะหลอกล่อให้เหยื่อหลงเชื่อโดยการโอนเงินลงทุนตามแผนงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่สามารถถอนได้หากพบลักษณะดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อห้ามโอนเงินเด็ดขาดและให้บล็อกทันทีและหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออายัดบัญชีปลายทางทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะ เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: คยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
1: Man Forward Extra Smart Money

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: and we'll be right back with more hits.
1: York Intertrace สาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์คช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคYork Intertrace หางดงที่เดียวจบตอบกู้โจทย์ธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร0532482489 5แล้วมาป้ากันนะเจ้า
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองการแก้ปัญหาไฟใต้เกี่ยวข้องในหลายมิติต้องบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันขณะที่การพูดคุยสันติสุขเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาทั้งหมดสักครู่มาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาน
4: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันซึ่งการเจรจาสันติสุขถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งรวมไปถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่การแก้ไขปัญหาอัตลักษณ์การพัฒนาพื้นที่อื่นๆและการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยและถึงเวลาที่การดำเนินการต่างๆจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะที่การพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบและการแก้ไขปัญหาทางการเมืองก็ต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยทางนี้มองว่าเป็นสิ่งดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ฝ่ายกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้เสนอมาส่วนการดำเนินการแนวทางนี้ถือเป็นการใช้การเมืองนำการทหารใช่หรือไม่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าบางส่วนคือเรื่องการเมืองบางส่วนคือเรื่องการทหารรวมถึงมีมิติการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีประเทศมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามการพูดคุยสันติสุขมีมาในทุกรัฐบาลและเป็นการพูดคุยเพียงส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเพราะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ต้องเน้นที่ประชาชนเป็นที่ตั้งต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับฟิลิปปินส์ถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเดเต้ออกจากตำแหน่งข้อหาทุจริตสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นให้ถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเดเต้ออกจากตำแหน่งจากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตใช้เงินสาธารณะในทางที่ผิดร่ำรวยผิดปกติและข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรทางนี้มติถอดถอนดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง255คนจากทั้งหมด318คนซึ่งเกินกว่าเกณฑ์1ใน3ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยจะเป็นการปูทางไปสู่การพิจารณาในวุฒิสภาและอาจทำให้เธอพลาดโอกาสในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2571ด้วยปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้วัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 ที่ระดับ 1.66 เมตรลงเต็มที่ 10:17 ที่ระดับ 1.57 เมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:55 ที่ระดับ 1.63 เมตรลงเต็มที่ 9:20 ที่ระดับ 1.57 เมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณฝั่งทะเลอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:09 ที่ระดับ 2.69 เมตรลงเต็มที่ 13:03 ที่ระดับ 1.72 เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือเตรียมความพร้อมฝีพายเรือพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคโดยปีนี้จัดเป็นขบวนพระยุหยาตราใหญ่ใช้เรือพระราชพิธีรวม52 ลำกำลังพล 2,200 นายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: ชี
1: กองทัพเรือเตรียมความพร้อมฝีพายเรือพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคโดยปีนี้จัดเป็นขบวนพระยุหยาตราใหญ่ใช้เรือพระราชพิธีรวม52ลำกำลังพล 2,200 นายติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
2: พลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเขตบางกอกน้อยโอกาสนี้รองเสนาธิการทหารเรือได้กล่าวให้โอวาทกับกำลังพลฝีพายประจำเรือพระราชพิธีโดยขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกนายที่เข้ารับการฝึกบนเขียงฝึกซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งปีนี้ถือเป็นอีกวาระสำคัญที่ทหารเรือจะได้มีโอกาสถวายงานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามปีนี้กองทัพเรือจะจัดเป็นขบวนพยุหยาตราใหญ่ใช้เรือพระราชพิธีรวม52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีความยาวขบวน 1,200 เมตรกว้าง90เมตรครอบคลุมเต็มลำน้ำเจ้าพระยาใช้กำลังพลประจำเรือรวมประมาณ 2,200 นายอารีรัตน์มุสิริรายงาน
1: และมาปิดท้ายกันที่เกาหลีใต้ขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ระงับนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมง4จังหวัดไทยตลอดปี69หลังพบปัญหาแรงงานหนีนายจ้างกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานแจ้งว่าเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปี2569เนื่องจากมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลซึ่งเป็นการจัดส่งผ่านบันทึกความเข้าใจหรือ MOU วีซ่า E8 จากพื้นที่4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยบางส่วนหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีใต้ดำเนินมาตรการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานที่กระทำผิดและมีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานไทยจากทั้ง4จังหวัดเป็นระยะเวลา1ปีระหว่างวันที่1มกราคม2569ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: Enflow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ Enflow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Enflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มั่นฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนํานะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจําเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจําเป็นจริงมั้ยเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ2ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ3ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทําอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ Geco Rich เชียงใหม่โทร053 2

0: ิร์ชบราเธอร์คลินิกเชียงใหม
1: ่ศาลาลางด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ย
3: ไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Playbox บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันใจเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีรับตัวคนไทย18รายหลังพ้นโทษจากประเทศกัมพูชาพบหลายรายมีคดีติดตัวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทมาแบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีรับตัวคนไทย18รายหลังพ้นโทษจากประเทศกัมพูชาพบหลายรายมีหมายจับคดีค้ามนุษย์และบัญชีม้าจึงนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ครับ
8: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรปงน้ำร้อนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีร่วมรับตัวบุคคลสัญชาติไทยจำนวน18รายที่ถูกส่งกลับจากประเทศกัมพูชาผ่านด่านทาวรบ้านผักกาดหมู่ที่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับการประสานจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชประเทศกัมพูชาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีแจ้งข้อหาคนทั้ง18รายในความผิดฐานเป็นบุคคลมีสัญชาติไทยไม่เดินทางเข้าออกช่องทางตามที่รัฐกำหนดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522มาตรา11และมาตรา62ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบุคคลทั้ง18รายเป็นผู้พ้นโทษจากเรือนจำในประเทศกัมพูชาโดยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคดีอื่นๆทางนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีบุคคลจำนวน4รายมีหมายจับจากสถานีตำรวจต่างๆเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบอีก7รายมีประวัติเชื่อมโยงกับบัญชีม้าในระบบ TPO รวมทั้งสิ้น60เคส ID โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งทหารในสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457มาตรา6และมาตรา15ทวิควบคุมตัวบุคคลทั้ง7รายเป็นเวลา7วันเพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงหรือไม่ขณะเดียวกันตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้ประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรที่มีผู้เสียหายแจ้งความทั้ง60เคส ID เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวของทัพเรือสทร4จันทบุรีรายงาน
2: และมาต่อกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:19 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:29 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:51 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:33 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:53 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:37 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:36 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:52 น.ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมารับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าครับ

0 MHz มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Run Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicการเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 88888
1: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
4: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงพาณิชย์เร่งคุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนักสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรหรอครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9 ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3 หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: กระทรวงพาณิชย์เร่งคุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนักติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาปรุงอาหารสมเด็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดสำหรับข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงนางสุภจีกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการวางรากฐานในระยะกลางและระยะยาวโดยจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้าจากกลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวผู้สันนิษฐานสืบนำพลอยรายงาน
7: ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณพื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้า คะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นเล็กน้อยโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมารับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับหอการค้าไทยเผยเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะซึมตัวคาดหวังไทยช่วยไทยพลัสสร้างเม็ดเงินเข้าระบบ 200,000 ล้านบาทช่วยเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พ่อรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: หอการค้าไทยเผยเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะซึมตัวคาดหวังไทยช่วยไทยพลัสสร้างเม็ดเงินเข้าระบบ 200,000 ล้านบาทช่วยเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 ติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
6: นายธนวันพลวิชัยอธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยและผู้บริโภคปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะซึมตัวเนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและภาคการเกษตรเริ่มได้รับผลกระทบอย่างหนักจากต้นทุนวัตถุดิบราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่อาจแตะระดับร้อยละ 4-5 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ในช่วงปลายไตรมาสที่3ถึงต้นไตรมาสที่4โดยคาดหวังแรงหนุนจากมาตรการของภาครัฐทั้งการตรึงราคาพลังงานไม่ให้เกิน40บาทต่อลิตรการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและโดยเฉพาะการอัดฉีดเม็ดเงินเยียวยาผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งประเมินว่าจะทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจราว 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและจะช่วยผลักดัน GDP ของปีนี้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 อย่างไรก็ดีมองว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนงบประมาณที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 200,000 ล้านบาทแรกถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแต่งบด้านการปรับโครงสร้างพลังงานรัฐบาลควรชี้แจงรายละเอียดและผลสัมฤทธิ์ให้สังคมเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเสนอแนะนโยบายเร่งด่วน3เรื่องได้แก่การบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งและซุปเปอร์เอลนีโญเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตรการเร่งให้หน่วยงานท้องถิ่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการจ้างงานและยกระดับทักษะแรงงานและการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรองและดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาพำนักเพื่อแก้ปัญหาประชากรวัยแรงงานที่ลดลงพรพรหมนิรพงศ์รายงาน
5: และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวแอปพลิเคชัน Police Care แอปเดียวครบจบทุกบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้แก่ค้นหาสถานีตำรวจใกล้ตัวตรวจสอบตำรวจปลอมตรวจสอบคดีออนไลน์ตรวจสอบบันทึกประจำวันและข้อมูลใบสั่งโดยสามารถดาวน์โหลดแอป Police Care ได้ทั้ง Play Store และ App Store และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Ghost จาก Justin Bieber นะครับก่อนนั้นมีโอ้โหอีกหลากหลายเพลงเพราะเลยนะครับที่ให้ได้ฟังกันที่มัน Forward Extra FM 88สวัสดีกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตมาพร้อมกับเพลงมาพร้อมกับสิ่งดีๆและวันนี้วันของคุณดีหรือเปล่ากับอังคารนะครับช่วยใจเลือกเพลงได้นะครับใครที่ไม่เคยขอเพลงเลยไม่เคยทักทายกันเลยส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยอยากรู้จักกันนะฮะบางทีจัดคนเดียวเนี่ยมันก็จะเงาๆอยากรู้ว่ามีเพื่อนฟังอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณเลยหรือพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงที่อยากฟังจะบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยเป็นเพื่อนกันทาง LINE @manforward นะครับก็คลิกมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ลงทะเบียนด้วยนะครับในการลงทะเบียนครั้งเดียวเนี่ยคุณสามารถที่จะร่วมสนุกหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีของรางวัลมาแจกกันนะฮะก็ร่วมสนุกได้เต็มที่เลยนะครับมาลงทะเบียนก่อนแล้วกันมาทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามาทาง LINE @manforward ด้วยนะครับไปกันต่อที่งานนี้จาก Beyonce และนี่คือ Irreplaceable นะครับล่าสุดเราน่าจะได้เห็น Telephone Part 2แบบจริงๆแล้วแหละเพราะว่าเห็นภาพการร่วมงานกันของ Lady Gaga แล้วก็ Beyonce ปล่อยออกมาด้วยนะฮะ

0: คือทุกคนครับใครที่ฟังมันฟอร์เวิร์ด Extra FM 88อยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทาง LINE Official LINE @manforward นะครับมาเป็นเพื่อนกันได้นะเพียงแค่ลงทะเบียน1ครั้งครั้งแรกนะครับทาง LINE @manforward โดยการคลิกลงทะเบียนปุ่มลงทะเบียนใน LINE ได้เลยนะครับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็สามารถจะร่วมสนุกหลังจากนี้ได้นะครับเราจะแจกของรางวัลกันอย่างเช่นตอนนี้โอ้โหทันใจเลยขนาดนั้นนะบอกปุ๊บทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปเป็นเพื่อนกันได้เลยนะแล้วก็ลงทะเบียนได้ทาง LINE @manforward ครับการขอเพลงการช่วงชิงรางวัลต่างๆคุณสามารถจะร่วมสนุกได้ในครั้งเดียวกับการลงทะเบียนนะครับวันนี้ฮะเจมี่ทรีทเมนต์3โปรแกรมนะครับโดยทางสุขขวัญคลินิกเขาจัดมาให้นะครับมูลค่า 2,999 บาทมาแจกคุณบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามีสิวหมองคล้ำรูขุมขนกว้างแก้มาหลายอย่างแล้วนะครับก็ไม่หายสักทีครับปัญหาผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสุขขวัญเขาเลยมีทรีทเมนต์พิเศษ3โปรแกรมนะครับออกแบบมาเฉพาะบุคคลนะฮะกับปัญหาผิวของคุณโดยเฉพาะมูลค่า 2,999 บาทแจกให้ฟรีเลยใครอยากจะมาสวยใสกันที่สุขขวัญคลินิกนะครับได้เลยตอนนี้อย่างที่บอกไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยสู่ขวัญคลินิกนะครับพิมพ์ตามนี้นะ88เว้นวรรคแล้วก็พิมพ์สู่ขวัญคลินิกส่งมาที่ LINE @manforward นะฮะแล้วเดี๋ยวรอเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลตรงนี้ไปได้เลยรีบส่งมาตอนนี้เลยนะครับด่วนๆจ้า
1: Manforward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: งานจาก Addison Rae นะครับกับ Diet Pepsi นั่นเองนะฮะบางคนชอบทานแบบพวก 0% น้ำตาลอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าก็พอทานได้แหละนะฮะแต่ว่ามันก็ยังคงทำให้ร่างกายเราเนี่ยติดหวานอยู่บางทีเราก็ต้องลดกันนิดนึงเนาะเรื่องของความหวานนะฮะยังไงส่งกำลังใจให้กับคนที่กำลังดูแลสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อทางออนไลน์นะครับ live.manforward.extra.com เพราะว่ามีรายการจากทางสถานีรออยู่ครึ่งชั่วโมงงานจากนิกกี้มินาจกับ Super Freaky Girl รออยู่นะจ๊ะมีพี่จีซูกับเซนด้วยกับ Eye Close ครับแล้วก็ซอมเบอร์นะครับกับโฮมเรเกอร์คุณอยู่กับเจภัสวัตที่มัน forward extra fm 88นะครับคลิกมาฟังได้เลยออนไลน์กันครึ่งชั่วโมงเต็มๆ live.manforward.extra.com นะจ๊ะ
1: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: stay with us and we'll be right back with more hits

0: มาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: เมาใจกับหมายคุณ
3: ยัง
4: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
2: Oh my gosh
4: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปี เล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนไมค์คุ้มทุกโปร Oh my god คลิกเลย My by NT

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 19:00 น. 0 วินาทีMusic that moves the city forward.

macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

เป็นหนึ่งศิลปินที่คิดถึงนะครับเพราะว่าดนตรีของเขาจะมีความแบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟุ้งสดใสหน่อยนะครับแบบเพลงนี้ Fireflies นะครับจาก Our City ครับคุณขอมาเปิดให้นะครับที่นี่มัน Forward Extra FM 88ยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตเดี๋ยวจะให้ฟังงานใหม่จาก Harry Styles นะครับกับ American Girls ที่คุณขอมาแต่ล่าสุดพ่อหนุ่ม Harry ก็เพิ่งปล่อยอีกหนึ่งเพลงมานะครับอุ๊ยปล่อยเยอะมากนะอัลบั้มนี้เป็น MV นะครับชื่อว่า No More Dance แล้วเจกลับชอบเหมือนกันนะMV มีความเซ็กซี่เบาๆเพราะใส่กางเกงขาสั้นมาก ใครยังไม่ได้ดูนะครับไปลองดูแล้วกันแล้วก็เต้นแบบสับๆไม่เหมือนชื่อเพลง No More Dance เลยแต่ตอนนี้ฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับและนี่คือ American Girls นะครับงานจาก Harry Styles นั่นเอง

0: เดี๋ยวส่งคุณไปฟังข่าวต้นชั่วโมงครู่เดียวนะครับชั่วโมงหน้าครึ่งชั่วโมงอยู่ด้วยกันนะครับกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect พร้อมกับเพลงเหล่านี้นะครับ Jonas Blue กับ Rise รออยู่นะฮะAlex Warren กับ Ordinary I'm on the verge of caving in I run back to a top Now I'm Mr. Charisma I blow Escobar มี Dracula ด้วยจาก Tame Impala Featuring กับ Jennie นะครับยังอยู่ด้วยกันกับมัน Forward Extra FM 88และเจภัสวัตนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.

ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: การต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 10:30 นาทีที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุเกิดบริเวณถนนสุไหงโกลกแว้งบ้านน้ำขาวหมู่ที่8ตำบลกายูคระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรุณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10เอกอดิศรคำบุญช่วยอย่างหาที่สุดมิได้
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่13-15พฤษภาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนช่วงวันที่16-18พฤษภาคม69ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่16-18พฤษภาคม ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

อีชูสจูเลียนไมเคิลส์นะครับที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88แล้วเดี๋ยวกำลังจะเปิดแรคคิวล่างานจากเทมอิมพาร่าแล้วก็เจนนี่นะครับพอพูดถึงเจนนี่ปุ๊บก็นึกถึงเพื่อนร่วมวงนะฮะแบล็คพิงค์อย่างลิซ่าเลยทีเดียวนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับมีข่าวดังที่หลายคนโอ้โหฮือฮาตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับปีนี้เราจะมีฟุตบอลโลกนะครับ2026นะครับซึ่งจะมี3เมืองเป็นเจ้าภาพก็คือเม็กซิโกแคนาดาและอเมริกานะครับโดยเปิดเผยจากนิวยอร์กไทมส์นะครับว่าลิซ่าครับหนึ่งในสมาชิกวง Blackpink ถูกเลือกให้ร่วมแสดงในพิธีเปิดนะครับนัดแรกของทีมชาติสหรัฐที่จะพบกับปารากวัยครับ12มิถุนายนในสนามการแข่งขันที่ลอสแองเจลิสด้วยนะครับซึ่งโอ้โหแน่นอนว่านี่น่าจะเป็นคนไทยคนแรกหรือเปล่าที่ก้าวขึ้นถึงระดับแบบนี้กับการแสดงฟุตบอลโลกอ่ะคิดดูสิซึ่งเขาจะมีพิธีเปิดของทั้งเม็กซิโกและแคนาดานะครับพร้อมกับศิลปินมากมายนะอย่างที่อเมริกาก็จะมีแคทตี้เพอร์รี่นะครับมีฟิวเจอร์แล้วก็มีศิลปินปารากวัยมาร่วมด้วยส่วนเม็กซิโกแคนาดาก็จะมีทั้งไมเคิลบูเบลอาลานิสมอริเซตนะครับโอ้ยนี่คนนี้คิดถึงนะไทล่าแล้วก็เจบอลวินด้วยนะครับแน่นอนว่าได้ยินแค่นี้ตื่นเต้นที่ลิซ่าจะไปปรากฏตัวตรงนั้นนะโอ้โหแล้วบอลโลกปีนี้ก็น่าจะสร้างความคึกคักมากมายเลยทีเดียวนะฮะฟังเพลงนี้กัน Dracula งานจากเทมอิมพาลาฟีเจอริงกับเจนนี่ที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าค่ะ

0: หลายๆคนคงถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วเหมือนกันนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วย2ชั่วโมงครึ่งเย็นพรุ่งนี้เจอกันใหม่กลางวันวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ยังไงฟังเพลงกันต่อผ่าน live.manforwardextra.com นะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ยานต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับบสปสชเห็นชอบบัตรทองเพิ่มยา3รายการเสริมการรักษาครอบคลุมผู้ป่วยโรคโลหิตจางมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคหนังแข็งที่มีอาการทางปอดรุนแรงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดสปสช.มีมติเห็นชอบให้ยา3รายการที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มทางเลือกการรักษาให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาจำเพาะและมีต้นทุนสูงได้แก่ยาเลนาลิโดไมด์ยาเบนดามัสทีนและยาริทูซิแมปโดยมอบให้คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษจัดหายาทั้ง3รายการภายในวงเงินไม่เกิน 12.2 ล้านบาทโดยใช้งบประมาณคงเหลือจากแผนจัดหายาปีงบประมาณ2569สำหรับช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบจัดซื้อรวมเพื่อบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพควบคุมราคายาและประกันการเข้าถึงของผู้ป่วยอย่างทั่วถึงด้านนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่ายาทั้ง3รายการเป็นยาที่มีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคซับซ้อนโดยยาเลนาลิโดไมด์ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจาง MDS ซึ่งช่วยลดอาการของโรคลดความจำเป็นในการให้เลือดมากกว่า 50% และลดโอกาสพัฒนาไปเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML ขณะที่ยาเบนดามัสทีนใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดช่วยเพิ่มระยะเวลาการรอดชีวิตเมื่อเทียบกับยาเดิมส่วนยาริทูซิแมปใช้รักษาผู้ป่วยโรคหนังแข็งที่มีโรคปอดอินเตอร์สติเชียลหรือ SSCILD ซึ่งเป็นภาวะรุนแรงที่อาจนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: Manforward Extra. We play all the hits.

0: กแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
6: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
7: อ๋อยัง

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ยานต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 น. 0 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมแจกคูปองรถเร่เติมน้ำมันกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนย้ำคุมราคาวัตถุดิบตั้งต้นร้านอาหารไม่ให้ขึ้นราคามากกว่านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถเร็วที่173และ174เส้นทางกรุงเทพอภิวัฒนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: ดาชี
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะมีการนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทบางส่วนมาช่วยสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะโครงการนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาประหยัดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้โดยตั้งเป้าจะกระจายให้สินค้าทั่วถึงทั้งประเทศในเครือข่ายร้านค้ากว่า300 แห่งนอกจากนี้ยังได้มีการกระจายสินค้าไปยังจุดที่เข้าไม่ถึงโดยมีการรับสมัครรถเร่ขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยจะมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถพร้อมยืนยันว่าจะต้องทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ต่อกันที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถเร็วที่173และ174เส้นทางกรุงเทพอภิวัฒนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเปิดให้บริการขบวนรถเร็วเส้นทางกรุงเทพอภิวัฒนครศรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปซึ่งการกลับมาเปิดเดินรถในเส้นทางนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสำคัญในภาคใต้ช่วยลดความแออัดในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้สำหรับตารางการเดินรถขบวนรถเร็วที่173ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เวลา 20:10 นถึงสถานีนครศรีธรรมราชเวลา 10:20 นของวันถัดไปขบวนรถเร็วที่174ออกจากสถานีนครศรีธรรมราชเวลา 16:30 นถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เวลา 6:45 นของวันถัดไปทั้งนี้รฟท.จะเริ่มเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาเดินรถและติดตามตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ที่ระบบติดตามขบวนรถของทางการรถไฟหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24 ชั่วโมงต่อกันที่ผลตรวจสอบคุณภาพน้ำกว้านพะเยาพบค่าออกซิเจนต่ำค่าแอมโมเนียสูงหลังพบปลาตายเป็นจำนวนมากเพจทางการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาโพสต์ระบุว่าจากการตรวจสอบบริเวณกว้านพะเยาเมื่อวันที่30เมษายน2569ที่ผ่านมาหลังพบว่ามีปลาในแม่น้ำตายเป็นจำนวนมากโดยหน่วยงานประมงในพื้นที่พบสาเหตุมาจากคุณภาพน้ำที่เน่าเสียโดยมีค่าแอมโมเนียสูงและมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำต่ำส่งผลให้ปลาปรับตัวไม่ทันและทยอยตายไปโดยเฉพาะปลาเกล็ดเช่นปลาตะเพียนและปลาสร้อยทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บซากปลาฝังกลบอย่างถูกวิธีแล้วเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์พร้อมทั้งคอยติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: กุล Development Group
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532481

ใหม่ K7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร

Wintry City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพั

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
2: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี

0: วแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ด

0: bigmeandjagin.com
1: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
2: ไม่ได้ไม่ได
3: ้ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
4: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอะทันยังไงอะ
3: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ Creative Consult เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด
1: AI ก็คือ AI
5: Listen to Mum Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. No filler, just killer hits. Mum Forward Extra, music non-stop.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: สาลาลางด้วยซอยข้าวเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้
3: ยไม่รู้
4: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริ

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Manforward Extra. We play all the hits.

0: ับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. Hit after hit. Zero skips. All energy. Mumford Extra.

my baby. It's my.

0: อุ้ยผ่าน
1: Facebook เฮือนอุ้ยผ่าน
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
3: อ
2: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก
4: เชียง

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: ต์มาที่ Facebook The Palm
1: Garden ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
3: ฮ้ยไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: คลิกมาที่ Facebook The Palm
1: Garden เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
2: น้ำมันก็ขึ้นราคา
3: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
4: ต้องคิดแล้ว
5: คิดอีก
6: งั้นมานี่เลย
7: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
6: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
7: แต่ราคาดีเกินคาด
6: ร้อนนี
7: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
6: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
7: มีระบบล้างตัวเอง
6: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
7: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
8: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
9: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
10: ตู้อาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
11: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
12: เครื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
13: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120 Hz คู่ PlayStation 5เหลือแค่20,000กว่า
14: ตอบโจทย์ขนาดนี
13: ้ต้องที่
14: นิย

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com